ับตัวเอวดวบอยู่ลวกตุตัวบูบูงอลุบังบินียปาลังกวบยาดีดิริมลกีบินีสมาสัตมังยาบรุตบังมันยังบลักังทินเตียงไอตบังมุจาวดารมนิงังมุจาวดรปีปุลาวญาดูฮับตุบวะตะกะงาเดียงตัวเองาบลาว